0: 下午的2:06接近07分，好，有任何路况消息或者是后续最新状况，记得随时打电话告诉警广，电话0800-000-123，空吧空空空空空103。警广，感谢您的帮忙，来收听今天的新著名新力量。
1: Salam sejahtera,
2: Xin chào.
3: Saya suka Taiwan.
4: Dito malami akong mga kaibigan.
5: สวัสดีค่ะณปัจจุบันดิฉันอาศัยอยู่ที่ไต้หวันค่ะ
6: I love Taiwan